0: นะครับ
1: ทางการที่สั่งการผลิตการแม่งใช้การแม่งคุยกับตาเวสเซ็นเซอร์ที่สั่งการผลิตฟุตบอลสำหรับมาร์จอบส์มาดูดันดี